0: มีอาจารย์เนี่ยนารกุยตะกะทกากะโลชุกเทโลตีนะชางะนี่เยรูซาเล็มปะเทียนันเปียกนะมุนกุลชิมอันเสียมคะลัลปารองอโบลละมุนนารกุยตะทกะอินงายินชุเตียงชวนอาชางะนี่ลัลปาดุซองติฮิอะคริเชียงตุติชวนรงโบลนานีติเฮียอินฮาร์ซัดดะการะปอกอันทกเซมะยะลอนีMissionary Rupui, Joseph Taran, Harsan Nakara Lom, Sungaral Parong Boldan Tehi, Avarupui M. Patian Kounadongin, Anu Navin, Anu Ani Ankal Sena, Joseph Taran Mizoram Apana, Anau Zonan, America Ramapana, Anau Tejot Atlantic Tui Puya, Long Chiat Natokin, An Long Tuya Apil Tamaya, Chutiang Among Anna Nasatakina Tuam Velai Chuan,โจนะจวนชั้นชัวนะลงติเก็ตอาจังลับมายะมาเชจูอวานเนนะจูอามาตานะมังไมเหล่าจวนอบุลัดหลังวาลปะขัดเหล่าเพียงละเพียงทารเหล่าจุเกียนินเกจูฟานระมะกะกัลโดนะเปียนทารนะหุ่นอินเนลับตากินนังมะจวงโจกรออติตะโจกะติจวนทาราวปะขัดชะตัวนะโบตูรายะตุยปุยนุงชาติจวนในตูรินLong takin tui puya chuan apilta ani. Anau ti thu le anuin kir le may tura angin na thir thui. Zosap taranan mo jit chuan amang angve le may. Khoi lam zo kinye patien ko na tak tak na zo kang ti ngay tuayin. Bombay long chol muna nisom lai patien ronin trong traya. Chuta chuan kachung te chen layin ilam ngay kaduang.ที่หลายเห็นลับปันอรุณโพลตาเลี้ยเล่นนักุดงัดนุ่งลำหอยไอชวนฮาร์เซตนักการะโปล้มล้มชุ่งลงบอลตุรินรำทิมลำมิโซรำปันอัลังเตโซกันดิมิโซนารีรูปวิโซซาบทารันฮาร์เซตนักการะโปล้มชุ่งลงบอลอัลันวางินมิโซรำชวนระดูอมตักกันเสียงเบกันอีอัตอบเบระชวนุนาวเตอูลาลปาทิลติเรจียงะมัลสอมนชูบเทียมเต็นลอมจุงินลาลปารงอันบอลเทียนติฮีอิเรทารแหลงอุฮาร์สัตนาเลสวยเชียดนักการะปุห่วยตะกะทกเทียนเต็นระดูอมตะกันเซนทีนั่นเองรำรงบอลนะปุเฮียนมานีอินไฮฟูร์ดูนะดูามนาเรียลรูปปุระวินดิกนาเลรินอมนาเนนรงบอลละลาลปามินเปกรำเฮียนมาโซนังะรำดังมีที่ปุยนคริสเตียนรำเงี้ยอันติเซลเทโดนันเองโอ้โหลมซุ่งอินลาลปารงอีโบลเซลังโอ้ปฏิเอเนตุมัลสอมโรสิอาเมน
1: กันไงทักทักลมซุ่งอินลาลปารงอีโบลังโอ้ติทูสุยตุคาร์เรฟเรนพีบิโซซับทาราEditor Christian Tlang Aung Sinat Office Ania Akashvani Aizola Changapuan Chua Ani Hehi Akashvani Aizola Ni Duna Changahun Reivaklo Darsari Le Atanvia Hian Chanchin Tharamizo Tunga Chiar Kan Ngai Thado Na Darsari Le Minitsumni Panga Atlirvel Na Hun Kan Mang Anga Dariata Chanchin Thar Hindi Chiar Delimi Kan Na Chong Do NaDarat le minit som panga atangin chanchin tharvek saprungin chayari na ronchun zumanga. Darat le chanvia chon notice news bulletin. Akashvani shilong amyekan la chong do na ne. Darat le minit som liya patiyan fagna laasang liyan thangale RTC laldo omitisaka ngay thak thik do na. Dar kwa saplakan ngay thak huna chon Bob Fitz, Twyla Paris le Mary Raybonte an ronchay do na ne.Dar kwa le chanwe ngirtling huna chuan zar zo kimi Ronald la lom zwa le le linda le rin tuang ifa na ay tisak gan te zai gan ngay tla nga. Chumha dar som lal pa chufak ro ti huna chuan Henry la lian sang var te le baby mal som tuang ite an lau zayang. Dar som le midit som pa nga patiyan fag na la len kom la gan ngay tla huna silan nun thara le pol te le headquarters LED notice UPC len kom zai ang ngay tla tek do nane.Dar som pa kajay rimoy huna chuan rwal than ku machak chuak vilal du sangile elis sai de ngate sai kan ngay thang. Dar som pa kat le chan ve kut na tuk titan ti huna. pilal than thuami north van lai phai ami sunhlu le theitui songbol dan chungchaanga kanpalai na kumna ngai thak

0: ลากันเอกลาคุณินอารมณ์ชุนจมดัวนะบ๊อบฟิตส์ทวายลาเปริสและมาร์ติเรย์บุนเตอันเลวซายังดาร์กวาเลจันเวเงิร์ตลิงหุนอาจวนซาร์โจกิมีโรนัลด์เลลอมซัวเลเลลินดาเลรินคลวงอีฟานาอิติไซกันไงคลางอาจุมาดาร์สมเลปาซูฟักโรติหุนอาจวนเฮนรีเลเลียนสังอวาร์เตเลเบบีมัลสมคลวงอิเตอันเลวซายดัวนันเนดาร์สมเลมินิสมปังอาปะทิอันฟักนัลลาเลนคมลากันเอกลาหุนอาจวนซิลันุนทาร์เลปอลเตเลเฮดควอเตอร์สเอลดีโนติสยูพีซีเลนคมซายไงทักเทียงดาร์สมปะคดาจันจินทาร์ลังซาร์ซัวกันไงทะเลงาใจเรื่อยหุ่นในนรกชุนจมดอนะรัลทันคู่มาจากชัววิลล์ดูสร้างอิเลเอลิสไซเดียงเตะอันเราใจดอนะเนี่ยดาร์สมประกาศเลื่อนเวกุนนัดตกเตตันตีหัวหน้าชวนวิลล์ทันชัวมินอร์ดวันไล่พายมีสุนลู่เล่เทตุยส่งบอลดันจงจางกันไปไล่นกมนะอังไงทักเทียงะทุนดาร์สมปนิสับลากันไงทักหัวหน้าชวนนี่เล่เดอะครอสอัลบั้มมีปฏิญฝังในลาเตะอังไงทักเทียงดาร์สมปนิเลจันเวนเอาปังเตหุนอาชวนเอลชวนฟอร์เลนเอาปังเตจนปุยไฮสคูลไอซ์โอลามีเดนหุนันรอนมังงะจนดาร์คัดเลมินิสมไซโพลเลริมกันไงทักหุนอาชวนดีกว่ากูชันไซโพลลุงเลจันมาริเวงทางบัพติสกูชันไซโพลเลดินเทอร์กูชันไซโพลเลริมังไงทักเทียดวนนี่ดาร์คัดเลมินิสมลีสปอตไลท์โปรแกรมอินเดียอินรัมดังรัมพูลดัมโดยทุนชัวจงจังมิจูจงะจนวันเลสวางเลเลนังไอทักเทโดนะดานเลเมนิสมทุมบังอาซับลาเวสทรันมิวสิกหุนาจวนบิสดานเลเมนิสมทุมบังอาอาปฏิยันฟังนิลาไซโพลเตเรมังไอทักเทียงอาดานเลเมนิสมนิบังอาไซโพลเตเรมเวกันไงทังอานอร์วันไลพายปัสตูร์เบียลไซโพลเลตันโกรันไซโพลเลไอโซลเวียงไลโกรันไซโพลเตเรมกันไงเขาโดนในดาร์นี่ทลายที่ฟังหัวหน้าชวนทลายที่เละมีเดียร้องบอลนาทีทุ่งชวนเรียนทุ่งปุยมีสุยเละมิโซทลายที่เละโซเชียลมีเดียที่ทุ่งเล่นชั่วฟัมกิมิตันเชลมีสุยเตะอังไงทักที่โดนนี่ดาร์ลี่เล่นจันเดปที่อันฟังนั่งลากันไงทักหัวหน้าเป็นซีบีเล่ทั้งเลียนเดนิสเลรินโมยเล่รูทีซีวิลมอนปุยเตะใจกันไงทั้งโดนดารุกเลมินิสมใจพอลเริ่มกันไงทั้งหัวหน้าชวนเริ่มรุนสัตว์ปัสตูร์เบียลใจพอลและทิ้งสูตรเคลียปัสตูร์เบียลใจพอลเริ่มกันไงทั้งเที่ยงจุดที่จงจุกันหุ่นมันดารตัวดวนโลกกันปวนเทเตนกันปวนตักที่ขาจุลบิกเทละชวนที่ดังลำเทเนฮิฮิอากาศวันนี้ไอโซลนี่ตัวหน้าชวนจันจินทาร์ฮินเดียเชียร์ดิลิมีลักชวนในลงไงทั้งอู้
1: सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर हर घर सूर्य घर
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभाग गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया समाचार विस्तार से गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के
2: यह निर्णय लिया गया हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इन

0: Anuhan, Boyai Rumi Avatok Ve, Afa Pachen, Nu, Ishatiam Da Wanika, Art Dani.
1: Tỷ phải tỷ đó à
0: rồi bật can capu hệ con nghe khoya nghe cần thì putar chân a cần lâu hệ tay hi om anh sẽ tiếp tục khan với anh chú history cần gì rằng thì nó bằng khan sao rồi tôi ế à thở gì rằng lu
1: history thở lắm
0: à bà khan bây giờ nghe tiếng ấy result thì achiet em mà thì à phải bá chân ก็ป้าก็เทียมเราป้อนนี่เรากันเสียที่ตุขันก็ทิ้งเสียข้าเสียเทียมเราอันนี้ค่ะ
1: อัติเวกละทั่วทั่วเสียมากเลยละ
2: อันนู้นละริมค่ะอาปานสติกไม่แม่สินจานดาร์สมเวละซิติงรูมาปังป้าเลยมันคอยข้าตัวยันเปเวละ

ท้ายบ่อยปะขัดปออันนูปุ้ยอมลอยหมอเตียปอได้วินลันมวนปุ้ยนาทีวินตัวละอันนูว่าหมู่แหละพูดเสียรอยสุบินดำเร่งรอเซ

太贵了，那边每次啊，前头因讲靠边胡转的，阿爹别卡，我别唱，没上别人在，俺不是你卡。ปนีอินการะปทุมันบวยเย็นอัปทุมนัทุสอยคอยตัวเอ็กซัมโฮล่ะปะขัดินเปปละลากเบลาอดังสุรินเอ๊ยสนันเตียงเมลเวตักไม่ปกติรวยเฉดโดนอาจงใจตัวเรียนโซมาลุลป้าให้สั่งลังลักยินรวยกันเฉดโดนในหมดดีหน้าก็ไรไม่ปวดเราทักไปก็ไม่ปวดทั้งเราว่าบกเท้าลีกันทันเทียมเทน่าลิงตัวเต็มอิดวาระมินเปลี่ยนใจเกงชดกัดเชียดข้าอนายอมไม่ไม่สิ้นกงป้าไอ้กัลจวนนิทุมกันละเนี่ยอชดกัดเชียดจังจวนมีดุมนิเลียเป็นหลพัก

0: ดูนะจวนนุลบุละให้ตัวรักกันลู่ตาอะเราชัวตัวเราห้าก้าไม่ถ้าเขาไม่ให้เอเทียนดูอิมิงเตะไม่รู้สิลตาเจ
1: กำมิงฮีริมรวดกิมีอ๋ออ
0: ันนี้ซื้อให้จัดจ้างอ่ะตัวเราห้าก้าตุนไล่ให้อินชาลชายมันว่ามั้ย
1: ตุนทาเล February ก็จะอินชาลาฮาร์นครบไหม
0: อันนี้ช่วงนี้ช่วงเนี่ยหุ่นปุยเตะอ่านโซชว่าอะไรชาวไม่เที่ยมาเสียนุล่าโดนความให้ช่วยฉันดูเด็กบีกันเดียดิเอ็มองกันเราเดีย
1: นั่นนี่นะเจนเดปอมเวียไม่เที่ยนี่
0: อันนี้ช่วงนี้ช่วงอะไรให้อากีนี่อากาศวันนี้ปลายเดือนช่วงนี้ประเทศฝรั่งนะและฉันหุ่นกันบวชเสกันมังเมกาให้หัวหน้าเฮียนินแล้วดูทรงที่หันทางเวลาตรง
1: อาจจะครบไหมการละทันดูจู่มาสมจ้องอ่ะอันที่ชินค่ะตัวมาอินกันเอาบันเดลแรงกันง่ายชัดชินะกันง่ายตัวลงตีราคากันทางเวงเง
0: อันนี้เลยทันชันเตเลยทันเงี้ยนี่ยังง่ายถ้าตัวระดูเตในเอ็มโ
1: อง่ายถ้าตัวระดูฮิกังอ่ะครบไหมอ่ะเฮ้ยกระโดดทบพุ่ยเตจงจงเฮียมาสบายจวนนี่ตาเชดิจวนนินจงเตลมากันชุ่งเตแล้วดินมวยเตชุ่งค่ะค่ะค่ะมีแต่ปกันนั่นเราง่ายทวิ่งเองกระริงบกันตันกระรนทั้งฮาละจูไม่บากะกันเวง YMA เล็กทริปปี้ซงซงตันกันติดตั้งติดใจอีตันปกันทั้งเวงฮันนี่เตะเช่
0: เอ๊ะใครก็ตันได้มันฉันสับบกะอ่ะเราอมครบไหมที่ข้านินง่ายทะดูตัวดูซงซงที่ข้านุ่มลุกแต่ก็เราง่ายทวิ่งตัวรินกันดูเจ้าเนี่ยอะไรตัวนั้นชวนินมาส่งเครื่องอะมาบะกันติดข้าเนี่ยก็ง่ายต่อรองติดละโมเอ็มเอ็มมายาสักค่ะยี่ลงไงช่างโอ้